ใครฉันก็เป็นคนอยากดีไม่จนมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นไออ้อมใครไม่เป็นไอ้ไอ้กินข้าวเราเป็นไหมไม่เป็นฉันก็หิวตายฉันมันยอดชายก็ต้องไว้ลายชาติชายชาตรีเกิดมาฉันมีแต่ตัว

ฉันก็เป็นคนอยากดีไม่โจรมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันแล้วคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นจะอ้อยต้ม

0: ไรฉันก็เป็นคนอยากดีไม่จนมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นละจ้าต้มใครไม่เป็นอ้อยอ้อย
1: กินข้าวเราเป็นไหม
0: ไม่เป็นฉันก็หิวตา

สร้างความดีถึงแม้เป็นผีก็ยังมีคนบูชาเป็นผีมีศาลลูกหลานโมทนาเป็นผีคนชั่วมีแต่คนเกลียดกลัวเน่าอยู่ในป่าช้าเหม็นเถอะ